0: ลุมก็กู้คำนิ้วบนสังและบิ่งกับกับเองเจอกับเด่งกลางจำดวงรูปพองไกลเดเมืองตากแลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตื้มตาพลสนายกำลังกิจการหัวดองยังจานตักลักกระแชมกลางวิทย์ประปรับเม็ดกระไกลกระบินตาตัวหัวดองยังจานคืนโลซาทุนตัวไอปอตกลงนำตัวไอปอเหล่าโลซาบินพูนกระดับระระจานตักลักตาลปลุกเราทุนตัวไอปอตกลงนำดระตูเต็มกรามจริงตีตัดลักกรังกระจับนังดิกยาดึมกลายปีกุมตุ่มกรารุมกบเลยมราวกริงบวนสร้างลำจาร์เกรมแกงกลายดับนางบวนสร้างมึงนกปีมูสะอมอมอมาตุตีเลยากลำรอยตบลุสปันลันนำกนังกิดกายหัวดองยังจารมาประอังกนังประสร้างเจแอจารกะกระเชมวิทประปรับเม็ดกะกลายกระบินตาลตัวหัวดงยังยังจารคือโปรซาทุนตัวไอปอตุโปรนำตัวไอปอตลับโลซาดงจีกาวทิวอันลำตรุเอิงดังก็แองควากิดไกกระนองพระดังจารควาหัวดงยังยังจารเล่นนั้นดงจีโดฮุยนิมกับลำตรุเอิงดังก็แองควากระนองพระดังจารควากระนองพระสั่งเจแอจารแกลังกลายกระบินนากระบินเลาะมอตึมดงจีตือไทยันลำกระนองกิดไกพระดังจารก็แองควากิดไกหอยดองยังยังจารโฮทิเงื้องเท้าลำกระนังกิดไก่พระดังจารกระแองควากิดไก่กระนังพระสังเจแอจารเล่นอันตึมกระแองควาหอยดองยังยังจารกระนังพระสังเจแอจาร
1: ลอยเซฮะจำจนกลายกระเบนตาตัวหอยดองยังยังจารเกิดรสซาทนตัวปอดรับรสนำตัวปอดรับรสซาหอยดองยังยังจารมรังกิดไก่เฮิมดาปลุ่มตารำอาร์เฮิมทอฮะจำจนงามกรามเราและนำปลุกจุระเฮิมทอกับปลอกนวะกนังกิดกายหอยดองยันเซนจารบะเฮมทัสสาระเฮมเท่ากับรัวหาดาบรัวงามกรามเรากนังกิดกายหอยดองยันเซนและดันตุมอตุปรัวบะเฮมดาตะปันตารำอาร์เฮมเท่ากับรัวกันวะกนังปรัวมาจันตุกัวเวียดนามจารกนังปรัวกระเสียมทางกระดิแกลมด้วยบนสังจารสังผัดกระดิจารและนันกนังปรัวรวยงามตุมหาดำต้นและภาพกระจารกรับกนังปรัวมอสามตาระเฮมเท่ากับรัวกันวะมลรำเตโนกับเบนดงชีโดหูฮุยนุ่มกับลำจุงเอิงดังกะแองควากะนังประดังจาควากะนังประสานจีแอจาเอลายตุ้มกะนังทาระประลอกะเสียมตลังเวทกละนิกตุ้มรำอาร์ฮัจระประและนันระเฮิมทอกับประเบนงามกราเปและตุ้มรำอาร์บะเฮิมตาเตโนกับเบนยอซีฮัจระจนมารำเสริมตลังตุ้มแกลแตลานกวนกับปักเมาดรมกวบเพลงอตุตุนดมประจนกำกรำเดบรตุ้มกราเดกยารแกลติมตาลำจารบลอรำเปมเรแกลกับเบนดงชีก้าวที่หัวอานลำจุงเอื้องดังกะเองความเกิดกายกระนองประดังจารควาหอยดองเงินเซนจารโตยับไกลมาประมังกระนองประสานจีแอจารและนันตุ้มกระนองทา

0: ประโยตุมลำแกลประเปมิตรกับแกลกับเบนเปตอนันเอลไลตุมกันังทารประโยตุมลำกวบเปตเกจพังตุมอตุประลำหอยดาวเนียนสันจารเปียประเปมิตรตุมตารำอารลุยเซแกลมกวบซับมึงฮิปูลกระเสียมกลางกระเสียมหลังเวทเปียมกลางหนึ่งจักรำอารบามเอธรำอารยอหรมงกจักตัวงะรำอารปูลเปลากุกหอยและนันหอยดาวเนียนสันจารตัวงะรำอารกะกันังประสันจิเอจารเปตองตุมกันังทารประโยตุมประเปมิตรยับตารำอารดังทั้งกบเวทกอมจิงตุจิงแกลกับเบนตาลตัวหอยดาวเนียนสันจารเกือบลุซาก
1: ลำรอยตะปลุสปันลันนำกันังกิจการหอยดาวเนียนยางจารกบจิงและแกลกับบินกระเสียมวิทประปรับเม็ดกับแกลกับบินตาลตัวหอยดองยายังกืลปลุกซาทุนตัวไอปอตับโลนำตัวไอปอตับโลซาดงจีกาวทิวอันลำตรงเอืองดังก็แองควากิดกายกันังประดังจารควาหอยดองยายังจารแกลังกับแกลกับบินนาวกับบินมอตึมดงจีตือทะยางลำกันังกิดกายประดังจารก็แองควากิดกายหอยดองยายังจารโดไทยพองพุกบินในกระตำก็แองควาหอยดองยายังจาร
0: แกลกับเป็นตาตัวหอยดองเนียนสันจารตักละเกิดปลุซาทนได้บ่ดอปลุนําด้วยบ่ดลับปลุซานางไอมกอมจริงลําเรดลับปลุนันนําและนันเรด3ล้านกะจุแกลกับเป็นรากะเสียมกลางซาแกลหึมเท่าดอปลุตะปันตารําอารหึมดาปรกะนะและนันปลุตะปันหระตรงกะเกาดมหันดาปรงามกรําเราลังเป็ดดมตาพ่นกะแกลกับเป็นมอประเปมิตรและยอดหนึ่งตื่งะและนันนั่งห้องแกลกับเสียมกลำกลำกลังตมหาจำต้นมึงหอยดองเนียนสันจาร์ระในกำลังกิจการหอยดองเนียนสันจาร์โตมาและปลุกปะระจิ้ไกลมุกมึงปลุกจมด้วยเปลาหอยดองเนียนสันห้องสปันกรุบรั้วไปหาประเปมิตรเฟ็ดไล่เพิ่มเท่าเลยเสียจำต้นเลยงะแกลดับผ่าปรกนวะมึงกำลังกิจการหอยดองเนียนสันจาร์ดมอตัวเพราะลำหอยดองเนียนสันจาร์งามกราและแกลกะจ้ามึงก็จริงแกลกับเสียมกลางมาปรั้วห้องตมกันังทารประโยชน์ตัวมก็มจีละแกลมกลางกลางตุ้มตารำอาร์ปะหึมตาเตนุกับเบนเลยยอดหนึ่งตีงะประมอเจ้าดวงะรำอาร์เกย์ปูลเปลาควกหอยจารและดันหอยดองเย็นเซนจารงามกรานและแกลกจ้าดูประกับแกลกับเบนโลรำเตนุกับเบนดงชี้กาวเทหัวอันลำจุงเอิงด่างกแองความกิจกายกันังประด่างจารควาหอยดองเย็นเซนจารเอวไลตุ้มอตัวประลำหอยดองเย็นเซนจารดวงะรำอาร์เกย์ปูลเปลาควกหอยและดันหอยดองเย็นเซนจารล้อมกบเปิดจับหงตุ้มกันังทารประโยตุ้มกระเสียมลังมรดชาประประไปเมธรำอาร์และนันยับตามหนึ่งยัวกับแกลกับเบนจังกะเกิลกับเบนไนมอมก่อมจิงโยหัตระมอกแกลเมลเชลมอหนึ่งจักตุตื่นนั่งห้องแกลมังมุยมอมนิบวนสังลำจาร
1: อกว่ารอยตุบลุสปันลันนำดีสังระมโตเรียมหัตระเพียนกนุกนาหันโนยนกมโตเรียมตีตักลักกนังประก่อมจิงอันดับพระอาตรงเอืองกบเป็ดทางกำลังกิดกายกะไลเอ็มทึรเปรย์เอระรูมในระกระแชมจ่าตะลักกบจริงเลยกะไลปิมพลกันดับพระอาตะลักตาลปลุกเราเล่นอันกืนลอยแงกะไลเอ็มทึรรัดเอระพระไตเงินทุนตัวไอปอตะปลุกนำไอเก้าปลุกเราทุนเป็ดรำหังอันดับพระอาตะกะไลเอ็มทึรเปรย์เอระรูมในรัฐธรรมกระแชมตีจานตักรักบริรอยบริหมอกไหลดิกยาเห็นจริงและประยาวจักมอมดิมลาตามพร้องมึงทุนตัวไอปอสปันตุระในกลมจามโกมจริงและไอเป้ตัวไอปอไอมาตุปะปลุกคือเปรระหังไอเป้ไอมาตุไอปอคือมนุยนำเปรระตุมาหมอกเข็มเหล่าไอตุตุปันปลุกนำไอปอนุงไอระหันดับระระตาลปลุกเหล่าทุนตัวไอปอตุปลุกนำมอลอยงะตีเราปลุกตัวบัวจารบุญพร่องลำลันนำเละนันลันกระจุดูระในมอเละปลุกตัวจารบุญพร่องกุมจริงและตุจริงดับพระตุมาหมอกเกมปลุกเอปอนุงเอระบรีคืนไอกนังพระสังเจอาจารย์เปรย์ระปุ่มนี้กับปลุกกระจุโจมนิ่มเทจันหมอกแหลกลื่นหินลำไกลเปรย์ระรูมในระกระชำลำดับพระในมะกนังพระกุมจริงเปรย์เท่าโมเลเอเปกะจูเอตุกึลมนุยงะระนาวเปรเอรามังนันโมตุมะนำตุตัวปลุนุงเอรารุมปุเอรากับยวากับพระมดาวใจและนันดำกุลกลายระทำตีตึมสังเอดาว
2: ลำนำลันโกทนตัวไอปอตัวปลุนำพระตุเตมกรัมจริงจริงซาลำตึมพระงะกรุมงัดลำพระมดิกยาจาดักลักปาวิตลูกลายตุตื่นกระจาร
0: เฮนอปรักมอปาวิทมังปรตุเตียมกรามจิงลำนำลัดอกอทนมกางทนติดิปลุตัวกวัจิมากันไรตุเฮกาหอยนอกกะจ๊ะซิโรกวัจลาวกันไรตุเฮนอริอาดีปีลำปรตุเตียมกรามจิงกางทนตวยปะตัวปลุมอปาวิทนางอายปลุตัวปอตะปันตุตะปันปลุตลอยกลับรักมกาหอยนอกกะจ๊ะมอตะปันปลุตะปันกวัจสะปันปลุหิมากันไรตุนางอายทนตวยปะตัวปลุนำปรตุเตียมกรามจิงมอตัวปลุกุจุหัดราปรอมรอมอปายัวลำนำลัดอกอทนมอปลุตัวหัดราปรตุเตียมกรามจิงยวมพนมอปายัวอมอตะปรปิมิตปายัวบาวิทไซบอเซตุก มอยเป๊ะเซตุสปันปลหิไม่ปล่อยไม่ตุตอนดิตัวปลุกปากกระจิกตุบรอกกระจอมกรำเนืองหอมนาดินำปลุกกว่าเยี่ยมปลหิมากระจิกตุหอมตุ่มแกลตุ่มตื่นและหมอบประวัติลำตุ่มหลานอเกาะทนบรอกตุ่มเตียมกรำจริงจริงซาลำตุ่มปลงะรวมเด็กยาจารตักลักจริงนกตื่นกันนางยมพันไปหำเด็กยาบรอกตุ่มกระมอมังปลุกกระจิกตุ่มกัดลงลำทนตัวปอดอบลุ่นนำ
1: หังไอ้นมนึงเล่มอบลำจริงไอ้เปสปันไอ้ตุปะปลุกไอ้เบาไอ้มาตุเฮตาร์แตกแลกตุกมรดเล่ากลมลาลำประงานออกมาจารมอไอ้เปตัวไอ้ตุปลุกกระจุไอ้เบาเฮตาคาเฟ่บวมงายับตึมลำสะทุนมอบาวิทไอ้เปไอ้มาไอ้ตุสปันปลุกไอ้เบาตันเกมตัวปลุกตุปันไอ้เบาเฮตาติวยับตึมลำสะทุนมอบาวิทไอ้เปสปันปลุกตัวไอ้เบาตันเล่นอันไอ้เปกระจุปลุกนำไอ้เบาเฮตานาปกรลำนันนาบัวเสาเรียงหมอกเกมปะปลุกไอ้มาไอ้เบาเฮตายับตึมลำสะทนหมอกปาวิตุไอ้มาไอ้ตุไอ้เบาตันโป
0: ข้าหมอกไหลจักกะปรังกะยัวหมอกลาลันปรักมือเบียดะหมอนางไอสะปันปลุกขดจุบความงามนึ่งบังหลอกมาชิมเนื้อหักลกาหมอมกรำจิ้งตาเรลำโอบีน้ำนึ่งและหมอมกรำจิ้งเลยหัดรำในตาเรลำเราหมอมะกะนองดอบลุกขดจุดุจงาเกยน้ำนึ่งและหมอปลามจิ้งกะยอซีไกลจังโอเปียมเซรมกราไกลดูกับบาหลักนั้นจารตักลักลักมเดกตามกอมจริงลูสังไม้กรามจริงเลยไงจักบรองามกราลูกิสติกมกอมจริงหัดรับรัวเอลันตาหรุมกราก็ดมหัดรับรัวตุเตียมกรามจริงห้องนังปรองเลยไงยอหัดรับในกระกัดเน่าและดันเจเกมห้องวาลจิงกะลำตมลันอเกาะทุนตัวปอดวับลุ่นนำ
1: นิบุญช่างและนัดบิ่งกับยันหายจันอมอยกนังแบแอดับกำนังปลาดุจอ้อเบตาหมอมะยันจันแบกลายจังมังกะกลมเล่มเราดึมรอยเก็บแน่ลักจานตักลักมกุมจริงกลายกะบินหำตาหัดจะจอมกะเล่นอันตรุษมชาประตุมกราแนมไพลทุนตัวอิปอตะโปรนำอมอยกนังดึมกนังประตุมกรามแนมไพลโอบิมดิงกะหัดจะประในเบตาตีตึมปัวบนกริ่งไตกะปุยกริ่งนิยอยแบะนิบุญสร้างดิ่งแชมป์ลังหัตถะประในเล่นอันกลายจังมังหังตึมหัตถะมตุนเรศในมราแปลกเลยจักกาลมดิกยาเกอเตนับ
0: ตีตุ้มปอลูกบุญกริ่งตากระปุยกริ่งดุยแบะลำจารตักลักดกลูกและเดชลันดมตาประพนงามกรากาเหมาะยาเป็นนมเบราะลับมาอาตาตัวกนางกายันอาเตียบ่มงาปาชิมาหมอยเนาะกลายเป็นบนสร้างจางมังเติงบังเอลติจุระในเอามายกกันองมอยลันโคลงริปาตัวจักปรองไฮกับบานกระจับปรังดูดโอแบดละหมอกแหลกโยกัลพิมดีกยาปรกนะมอปรมะและนันดีประกักปวิตติบนสร้างปมตาม
3: แรงโตหนึ่งก้มจริงเสียงจารังบากระโดดหนึ่งกะกระเรียกโตหนึ่งติงเร่ของกงโตหนึ่งปอกอัดอิดมืออะเสียงโดนงบกเพ่บกโดนงติวเลยโดนโมโซรีไกลเสียเรียกลื้อเบีย
0: กลายกับเป็นเฮิมตาหันจะจอมกะและดำจุนชาติปล่อยทุ่มกรัมเดียมแปลทุนแต่ประตัวปลุกนำดาวกนางมราปลุกไกลจะกลกระจายตักลักลำกระทุนดีกระยำเราในอมยอมบงกนองเฮิมตาทุ่มไกลจะกลจองเมาลำจารดูดโอเบียตาละเอวแจกทุ่มกนองปล่อยทุ่มกรัมเดียมแปลหังทุ่มหันจะปล่อยยมพันลำปล่อยรุมตึงปล่อยลงมาประยอมในเรากันเหนากันนักเตอแกลประยอมรักมอปิมไข่ตุ่นมอลู่หันจะปล่อยเรามารุมตึงบากระดีกระยำ yar di lu prama ladam di nang di ke yar meng kring bon prom di lu long tru ke kring bon sang tah ke pui.
4: Là một người dân của tỉnh Đắk Lắk.
1: Chính xa chôm đến buồn sang làm trà Đắk Lắk, cầu bìm đình ở ti cực lời cái bình này. Cái doàn ta, tràn trề xa chính làm tùm bộ trà ở thuộc lệ lan. Tờ trề mò trạm bọa cho làm cả chắc, lên ăn mò trạm đi cái giả dỗ khớp, cầu đạo cả năng trà Đắk Lắk, mra đi cái giả hên.
4: Tỉnh đang còn khó khăn.
0: Hồng đế bồn sang hạt ra bỏ tùm kra, ở mọi dọc có nông bị bố hỏi nó hỷ bồi kla prắc ở mọi ta hạt ra chôm ká làm rằm ả rực đuổi chỗ. Bề ta kèm đế bồn sang mang mười tì, năn lá tùm hạt ra bỏ năn, mò bì ta kla làm kla hệ tiếp ở quát làm. Mù xe xì, hệ lăn klôn chạc xiam, hệ lý kà tùm tiềm đơn bằng lọ mà, kà nâng kà tầng e, bồn đỏ e. Tùm kà nâng bỏ tùm kram đem plem xe bỏ mạ kà chập rừng. Để đàn bò hầm ngàm đằng thầm đưa bên xàm cảm chiên, mọi nó chỉ dùm hên.
4: Thúc tiền thương mại là một cái
1: khẩu... Phim clap đi cái giảm bọc lềm nè, chinh bọc ngạc phôn dùm phan ở đặc này, bè bọc nó mọc lại đi cái giảm hên. Cái dọa ta chàn thật lạc trời, bọc ngạc bọc lọ mà. Sàn ăn ở đặc này, chàng ngạc thi, mòn đạp bọc phim lấy, lết ẩm trút xàm bọc tùm cảm lềm nè.
0: Lại cả bên hầm ta hạt ra chồng cá lại làm trúc cha rồi bỏ tung cầm đem lại thuần tuệ và đọc luôn năm bìm cả lại cái trìu rau làm hạt ra làm đi cái giàn mừng cha rồi tắc lắc có duyệt năn hầm nước bên sang lại từ cỡ trang mang cái tì năn lá đốm lại là bên rừng ruột này mà ra mà bỏ ngã hằng tung bỏ ngã lạ tụ thì tung bỏ lụ buồn thì tung đang lọt mà về mừng năn lại tiếp được trèm tao dòm ác hên
1: ấm nước bên sang là đã bình cập tì sạt lề ya bộ đàm càng ma túy ở mọi chỗ khả năng bộ mạ mừng ấy buồn cùng an đuổi chỗ mẹ ta lọ trình bộ ngã biết thân ní buồn sang cú cây kịch cài mừng khả năng bộ đảng khả năng bộ sang chữ e tâm hoàn tuôn nơi mọc lại đạo khả năng làm buồn sang phong khoa phản bộ lụ buồn cuộc biết lẽ hằng ấy buồn cùng an nào trúc tì cấp của say bèm tôm plang em thơm nữ bọn sang đi hên cái lại phim đinh hà cùng biết cảm đi nọc bì mô xa ở màu mà túy tì tướng lụ buồn làm xa rụp của nạ trúc cũng ăn xa biết hằng nuôi một lại đạo khả năng làm nữ buồn sang phung khoa văn bọa lụ buồn nào tì cấp của say bèm tôm plang trình lễ rụp khang bộ quạt làm âm mộ yộ khả năng tướng cơ lệm tồn plang làm rạm ạc đuổi ớ bệ tha lọ mò cơ lệ dàn lê cả tướng cơ lệ mò xít rù lê cầm nếu buồn sang thò sang lạ hên cả cơ lệ ngạ âm mộ chắc mừng mà túy lên ăn đi hên nâng thò sang răm căng mừng cấp của say.
4: Công an xã giờ triển khai nhiều mô hình.
1: Công an xã loài ngạ lê lù nọc bì mùm xệ xì xa âm mô mà túy biết thằng năn khang trùn nào cả tướng lụ buôn bèm tôm làng nữ buồn sang lết ăn phùng đệ ràn thăm chàng thọc lạ hên cờ cây ngạ âm mô chắc mừng mà túy mừng ăn rùm nữ buồn sang đi hên cây thọ sang âm mô dò mà túy
5: mừng mừng từng mô mừng mừng phong nọc nà nên phong công an là nhu tôm làng buồn sang đà lạ bức sang bốn sang đà phong đẻ tèm lăng bốn sang đàn tì một bề trệ kiêm đà lại sẽ xì mà tôi đà một bề hết trọ đàn tì mà tôi mạ thừng nó nằm trên bốn sang ấp như thò sang mà trên chi trang bốn sang ấp như tổ ư mắc lên động nào tổn tổ ư trên mà một trệ kiêm đó làm mà tôi nằm
1: buồn cả mạng rạ này một loại tu tòa plus bạ của say hằng say một loại tu em mà plus bạ chồm nữ buồn sang làm nằm nữ dội bẹ mò cái chụp plus để chạy tu cái doa em nôm nữ dội bẹ làm buồn lâu san ăn buông tu tươn mừng hoàm tuôn nữ mọc lại đạo khả năng phong khoa phản bụa buồn dùng phản để ti bẹ ru cả bọn tôm plang mọc lại tu tươn bẹ lại tu ư prang làm nữ buồn sang
6: แล้วก็บิดทางพงทนเรื่องแล้วพงกองอานทนกองอานสานั่นแหละจึงวัดทางไกลและกลางไกลกับบุญช่างและทางไกลจึงร้องอามานั่นแล้วก็โตลาจะบุญช่างแล้วเปล่าโยโตเลยน่าสายหาย
1: นกปีโมสะอมอมมาตุยอมอโยกนั่งรูมดีเห็น hanang thau sang cầm nước buồn sang lâm bạ loài ngạ chắc hạt đạp phèn cân độc cana mừng nước buồn sang đuổi ó bê ta lọm đi cây giàn phù tụ tươn bạ mạ mừng nước buồn sang lâm krem càng cây hạt tiếp e đạp e nang

0: Ru jagal ke klem di gejar mbit lam sa. Ấm nữ bồn sang là nắm bình cập, lầm tương thôn này cao. Mbit hăng kê lệ rùi bà mừng kê nộp kê na, mse chì bà chăn prác bà đàm chê nâng rông, bạc lù tụ rèm cầm nạch bà rông nâng, mbit hăng kê lệm đi kê gia lù bà rông nâng, dỗ cốp hăng kring lăn, màu tị nọc bô, lù cộ sai ngạ bà rông nâng, bà vịt lê, bà kà khá ít kê chạp, mkram đi kê lệ tìm ta, bộ cộ sai bà rịt lê, lê, kê bùn kê nạp kê chạp rông.
1: Jing sa lam dum kwa sa rum nang pa vet klae tu tun nan la mo kwa sa aprong atun sang ara nai aprong mo pim lar na nam dai mo he pe plus da un na la dan un ni dai pe chi ka de grab thon aprong mom dang rong pa chim ne klae nan ru ke mo pa vet prakak khet ka jap
2: ana po duan lai dok sang dok tholana pa khmau an po rong kie mi mo nak chau le ana rong un nu
1: มอมอบแบะดาปอมมาลอมมารงนังอันไหนบายเมื่อเปียดดมก็ใส่งาประรงนังดิมลานานาประตูตื่นและมอบประเวทไอ้ปูลไปกุมดิ้งอะไรมาบาดเจ็บเบาจารตักลักดิ้งกระตังและปรำตอมพลางยมเทอมดิ้งบนสร้างเล่งงาหยอดจำเน็กลำปลอกนัวรวมดิ้งบนสร้างเริงจันประคองประเคดายฮูลและดันดิมลาระตุ้มดูพิมพ์โมเกอร์ประโยกุ้งกริงลันยานอันเตี่ยมมอติโนโป
3: มาปรอหังแกลรังจีนเจ้าก็เอาไปทอดจังติญูที่แบะแบะก็ปรักติญูปิลีลำแกลจริงก็เพยสุเรียงนั่นติญูอับสุก็เอาไปทอดฉะนั้นติญูมอกแกลดีกิยาร์แบะฉะนั้นลำในลำเสะลำกับบุญกรามอาในและนั่นก็เรียกเฟืองจีบาวนั่นจีจางบุญสางกัดมอกแกลมลิมอกแกลดีกิยาร์
1: บ่ตุตื้นมังปรารมนังกัวพองปลามจริงมังกัวพองแกละจูปามังกะนังปราสันจิเอวัลดมก็ใส่มาปรอบาบิแกละตุตื้นจริงกลุ่มงัดมราละมอปิมลากะลูกก็แซมกันตังกะยำจูวัลจื้อปาวลวยงะตุตื้นปรอมฮอกแกละบุญกะนับกะจับรังมังกรามดิกละดิปตากริงบุญสางะละมามอแกลมลิมเราดิกะยะเฮน
0: ฮัดดำดวงรูปมังรักเลมเราและนันดำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักเรนแอมจึตับในเยอะและจักกำนิบบนสร้างและนับบิ่งกับเตรมดิงแหลงและบนเลาะเติมโตมและมันดำดวงรูปไอ้ไทย

0: ลุมก็กู้คำนุบนสังได้บิ่งกับกับเพียงเจอกับเด่งกลางจำดวงรูปพังไกลเดเมื่อตะกลมรองและนันจำดวงสับรูปดวงรูปจากแลกลำจำดวงรูปในหมอตื้มตาพลสนายกำลังกิจการหัวดองยังยังจานจากแลกกระแชมกลางวิทย์ปรับปรับเม็ดกระไกลกระบินตาตัวหัวดองยังยังจานคืนโลซาทุนตัวไอปอตกโลกนำตัวไอปอเหล่าโลซาบินพูนกระดับระระจานจากแลกตาลโลเหล่าทุนตัวไอปอตกโลกนำบราตูเตมกรามจริงตีตัดลักกรังกระจับนังดิกยาร์ดึมกลายปีกุมตุมกรารูมกบเลยมรอกริงบวนสร้างลำจาร์เกรมกลางกลายดับนางบวนสร้างมึงนกปีมูสะอมอมอมาตุตีเลยากลำรอยตบลุสปันลันนำกนังกิดกายหัวดองยังยังจารมาประอังกนังประสร้างเจแอจาร์กะกระเชมวิทประปรับเม็ดกะกลายกระบินตาลตัวหัวดงยังยังจารคือโปรซาทุนตัวไอปอดตัวโปรนำตัวไอปอดหลับโปรซาดงจีกาวทิวอันลำตุ้งเอืองดังก็แองควากิดไกกระนองพระดังจารควาหัวดงยังยังจารเล่นนั้นดงจีโดฮุยนิมกับลำตุ้งเอืองดังก็แองควากระนองพระดังจารควากระนองพระสั่งเจแอจารแกดลังกระไรกระบินนาวกระบินละเมาตึมดงจีตือทะยันลำกระนองกิดไกพระดังจารก็แองควากิดไกหอยดองยังยังจาร์หูที่เงื้องเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจาร์กระแองควากิดไก่กระนังประสังเจแอจาร์เล่นอันตึมกระแองควาหอยดองยังยังจาร์กระนังประสังเจแอจาร
1: ์ลอยเสือดำจนกลายกระเบนตาตัวหอยดองยังยังจาร์เกิดปลดซาทนตัวไอปอดับปลดนำตัวไอปอดหลับปลดซาหอยดองยังยังจาร์มารังกิดไก่เหิมตาปลุ่มตารำอาร์เหิมเท้าดำจนงามกรามเราและนำปลดกุญแจระเหิมเท้ากับปลดกันวะกนังกิดกายหอยดองยันสันจารบะเฮมทัสสาระเฮมเท่ากับรัวหาดาบรัวงามกรามเรากนังกิดกายหอยดองยันสันและดันตุมอตุบรัวบะเฮมดาตปันตารำอาร์เฮมเท่ากับรัวกันวะกนังบรัวมาจันตุกัวเวียดนามจารกนังบรัวกระเสียมทางกระดิแกลมด้วยบนสังจารสังผัดกระดิจารและนันกนังบรัวรวยงามตุมหาดำต้นและภาพกระจารกรับกนังบรัวมอสามตาระเฮมเท่ากับรัวกันวะมลรำเตโนกับเบนดงชีโดหูฮุยนุ่มกับลำจุงเอิงดังกแองควากระนองประดังจาควากระนองประสานจีแอจาเอลไลตุ้มกระนองทาระประลอกระเซมตลังเวทกละนิกตุ้มรำอาร์ฮัดระประและนันระเฮมทอกับประเบนงามกราเปและตุ้มรำอาร์บะเฮมตาเตโนกับเบนยอซีฮัดรำจนมารำเซมตลังตุ้มแกลแตลานกวนกับปักเมาดมกวบเพลงอตุตุนดมรำจนกำกรำเดบรตุ้มกราเดกยารแกลติมตาลำจารบลอรำเปมเรกแกลกับเบนดงชีก้าวเทหัวอานลำจุงเอื้องดังกะเองความเกิดกายกระนองประดังจารควาหอยดองเยนเซนจารตุยับแกลมาประมังกระนองประสานจีแอจารและนันตุ้มกระนองทาระประยอตุ้มลำแกลประเปมิตรกับแกลกับเบนเป็ดต่อนันเอลไลตุ้มกันนังทาระประโยตุ้มลำกบเป็ดกิจพังตุ้มอตุปรลำหอยดองเย็นสันจาร์เพียประเป็นเม็ดตุ้มตาหรำอาร์ลุยเซแกลมกว่าประซับมึงฮิปูลกระเสียมกลางกระเสียมกลางเวทเปิมกลางหนึ่งจักรำอาร์บามเอทรำอาร์ยอริมบงกระจ้าตัวงะรำอาร์ฮิปูลเปิดลาคุกหอยและนันหอยดองเย็นสันจาร์ตัวงะรำอาร์กับกันนังประสานจีแอจาร์เป็ดต่อนตุ้มกันนังทาระประโยตุ้มประเป็นเม็ดยับตาหรำอาร์ดังทั้งกบเป็ดกบจริงตุจริงแกลกับเบนตาลตัวหอยดองเย็นสันจาร์เกือบลุซาก
0: ลำรอยตบลุสปันลันนำกันนังกิดกายหอยดองเย็นยังจาร์กบจริงและแกลกับบินกระเสียมวิทประปรับเม็ดกระแกลกระบินตาลตัวหอยดองยังยังกืลปลุกซาทุนตัวไอปอตบลุกนำตัวไอปอหลับปลุกซาดงจีกาวทิวอันลำจงเอืองดังกระแองควากิดกายกระนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารแกลังกระแกลกระบินนาวกระบินมอตึมดงจีตือทะยางลำกระนังกิดกายประดังจารกระแองควากิดกายหอยดองยังยังจารโดไทพองพุกบินในกระตำกระแองควาหอยดองยังยังจาร
1: แกลกระเบนตาตัวหอยดองยันสันจารตักละเกิดปลุซาทนตัวไอปอดวบปลุนำตัวไอปอดหลับปลุซานางไอมกอมจริงลำเรศหลับปลุนันนำและนันเรศสามลานกระจุแกลกระเบนรากระเซมกลางซาแกลเฮิมเท่าดวบปลุตะปันตารำอาร์เฮิมตาปลอกกันวะและนันปลุตะปันหระตรงกับเก่าดมหันจับปลอกงามกรำเรา ลังเป็นดุมตาพ้นกับไกลกับเป็นมอประเป็นเม็ดและหยอดหนึ่งตื่งะและดันนั่งห้องไกลกับเสียมลำกลำกลึงตัวมาจำต้นมึงหอยดองเงินจาร์อะไรกันนังกิจการหอยดองเงินจาร์โตมาแล้วปลุกปักระจีไกลมุ่งมึงปลุกจมด้วยเปล่าหอยดองเงินห้องสปันกรุบรั้วไปหาประเป็นเม็ดเฟ็ดไล่เพิ่มเท่าเลยเสียจำต้นเลยงะไกลตับผ่าปรกนวดมึงกันนังกิจการหอยดองเงินจาร์ดมตัวเพราะลำหอยดองเงินจาร์งามกราและไกลกับจ้ามึงก็จริงไกลกับเสียมลังมาปลุกห้องตัวกันดังทารประโยชน์ตัวมึงก็มีจีลักแหลมกลำกลังตุ้มตาหรำอาร์ปะหึมตาเตนุกับเบนเลยยอดนังตีงะประมอเจ้าดวงะหรำอาร์เกย์ปูลเปล่ากุ๊กหอยจาร์และดันหอยดองเงินจาร์งามกรานและไกลกระจ่าดูประกับไกลกับเบนมลรำเตนุกับเบนดองชี้กาวเทหัวอันลำจุงเอิงด่างกระเอ็งความกิจกายกันดังประด่างจาร์ความหอยดองเงินจาร์เอวไลตุ้มตัวประลำหอยดองเงินจาร์ดวงะหรำอาร์เกย์ปูลเปล่ากุ๊กหอยและดันหอยดองเงินจาร์ล้อมกบเป็ดกระจับหังตุ้มกันดังทารประโยชน์ตัวมกระเสียมตังมรดชาประประไปเมธรำอาร์และนัดเย็บตามดังยัวกับไกลกับเบนจังกะเกิลกับเบนไนมอมก่อมจิงยอหัตระมอกลายเมลเชลมอหนึ่งจักตุตื่นนั่งห้องแกลมังมุยมอมนิบวนสังลำจาร
0: อกว่ารอยตุบลุสปันมลันนำดีสังระมโตเรียมหัตระเพียนกนุกนาหันโนยนกมโตเรียมตีตักลักกนังประมกุมจิงหัตระประระตรงเอิงมกุบมปิดทางกนังกิจกายกลายเอ็มทึรมเปรเอระรูมนิระกระแชมจาตักลักมกุมจิงเลยกลายปิมพลกันระประระดักลักตาลปลุกเราเล่นอันกืนลอยแงะกระไรเอ็มทึรรัดอระระไตเงินทุนตัวไอเป่าตะปลุกนำไอเก้าปลุกเราทุนปิดรำหังจับประระกระไรเอ็มทึรเปรระรูมนี่รัดจำกระแชมตีจานดักลักบริรอยบริหมอกไหลดิกยารเห็นจิงและประยาวจักมอมดิมลาลตามพร้องมึงทุนตัวไอเป่าสปันทุระในกลมจามโกมจิงและเอเป้ตัวเอปอเอมาตุปะปลุกคืนเปรระหังเอเป้เอมาตุเอปอคืนนุยนำเปรระตุมาหมกเข็มเหล่าเอตุตุปันปลุกนำเอปอนุงเอระหันดับประระตาลปลุกเหล่าทนตัวเอปอตุปลุกนำมอลอยงะตีเหล่าปลุกตัวบัวจารบุญพร่องลำลันนำเล่นันลันกระจุตุระในมอเล่ปลุกตัวจารบุญพร่องกุมจริงและตุจริงหันดับพระตุมาหมอกเกมปลุกเอปอนุงเอระบรีคืนไอ้กนังพระสังเจอาจารย์เปรระปุ่มนี้กับปลุกจุโจมหนึ่งเทจันหมอกแหลกลื่นหินลำไกลเปรระรูมในระกระชำลำดับพระในมะกนังพระกุมจริงเปรเท่าหมอเล่เอเป้กจูเอตุกลมนุยงะระนาวเปรอระมังนันหมอตุมะนำตุตัวปลุกนุงเอระรุมปุเอระกับยากับพระมดาวใจและนันดำกุนกลายระทำตีตุ้มสังเอดาว
2: ลำนำลันโกทนตัวไอปอตปลุกนำพระตุเตมกรัมจริงจริงซาลำตุ้มพระงะกรุมงัดลำพระมดิกยาจัดดักลักเปียบิดลูกลายตุตื่นกระจาร
1: เฮลอปรักมอปวิทเมืองประตูเตียมกรามจิงลำนำลัดอกทนมกางทุนติดีปลุกตัวกว่าจะมากันไรตู้เอกาหอยนกกระจ้าซิโรกว่าเรากันไรตู้เฮนอรีอาร์ดีปีลำประตูเตียมกรามจิมกางทุนตัวประตูปลุกมอปวิทนางไอปลุกตัวไอปอตะปันในตู้ตะปันปลุกลอยแกลปรักมกางไอนกกระจ้ามอตะปันปลุกตะปันกว่าสะปันปลุกหิมากันไรตู้นางไอทุนตัวประตูปลุกนำประตูเตียมกรามจิงมอตัวปลุกจุหัดระประมเรามอปายัวลำนำลัดอกทนมอปลุกตัวหัดระประตูเตียมกรามจิงยวมพลมอปายัวอามอตาประปิมิตปายัวบาวิตไซบอเซตุกุจุพลุสปันในแกลปรักมกไอนกกระจ้ามอตาปันปลุกจุกดริโตลำนั้นมอยมาหัดระประบายัวกับพร้อมกรามจิงและนันตัวหัดระประกับบามตุปุยกำไลอัดมอปายัวและเมื่อลุมตามนึ่งเมืองประตุมกระพนหมอกและดีกยารมเสซีมเสยับตาหมอยเปเสตุสปันปลุหิมัยปล่อยไม้ตุตอนดีตัวปลุปะกระตุบรกจอมกรามนึ่งหอมนาดีนำปลุกว่าเยมาปลุหิมากระตุหังตุมแกลตุตื่นและหมอประวัติลำตุมหลานอกทนประตุเตียมกรามจิงจิงซาลำตุมปลงะรวมดีกยารจารตักลักจิงนกตื้อกนังยมพันไปหำดีกยารประตุมกระหมอมังปลุกระตุกัดลงลำทนตัวปอตัวปลุนำ
0: หังไอ้นมนังเล่หมอปลามจริงไอ้เป้สปันไอ้ตุปะปลุกไอ้เป่าไอ้มาตุเฮตาร์แตกแลกตุกมรดเหล่ากลมลาลำประงานหล่อมาจารมอไอ้เป้ตัวไอ้ตุปลุกกระจุไอ้เป่าเฮตาร์กาเฟ่บวมงายับตึมลำสะทุนหมอปลาวิทไอ้เป้ไอ้มาไอ้ตุสปันปลุกไอ้เป่าตัน kiêm tòa plu tòa pan e pao heta tiêu yap tum lam sa thôn mò pa vit e pe span plu tòa e pao tan len an e pe ke chu plu nam e pao heta na po kro lam nan na bo sau rieng mò kiêm pa plu e ma e pao heta yap tum lam sa thôn mò pa vit tu e ma e tu e pao tan po
1: ข้ามอกไลจักกลปรังกยัวหมอลาลันปรักมุยเบียดะหมอนางไอสะปันปลุกขดริตุบอมงามนึงบังลอกมาชิมเนียหกลกามอมกรัมจิงตาเรลำโอบีน้ำนึงและมอมกรัมจิงเลยหดรำในตาเรลำเราหมอมะกนองดอบลุกขดริตุดุจงาเกยน้ำนึงและหมอปลามจิงกะยอซีไกลจังโอเปียมเซรมกราไกลดูกับบาหลักนั้นจารตักลักลักมเดกตามกอมจิงลูสังไม้กรามจิงเลยไงจักบรองามกราลูกิสติกมกอมจิงหัดรับรัวเอลันตาหรุมกราก็ดมหัดรับรัวตุเตียมกรามจิงห้องนังปรองเลยไงยอหัดรับในกระกัดเน่าและดันเจเกมห้องวาลจิงกะลำตมลันอเกาะทุนตัวปอดวับลุ่นนำ
0: นิบุญช่างและนัดบิ่งกับยันหายใจอมอยกนั่งแบกแอดับกำนังปลาดุจอ้อเบต้าหมู่เมื่อยันจันแบกไรจังมังกระแกลมเหลมเราดื่มรอยเก็บแน่ลักจานแตกลักมุกจริงกระไรกระบินหันตาหัดจ่อจอมกะเล่นอันรุดมีชามประตูมกราแหนมไรทุนตัวอีปอตุโลนำอมอยกนั่งดื่มกระนังประตูมกราแหนมไรโอบีมดิงกะหัดจ่อประในเบต้าตีดื่มปวกบนกริ่งไตกระปุยกริ่งนิยอยแบะนิบุญสร้างดิ่งแชมป์ลังหัตถะประในเล่นอันไกลจังมังหังตึมหัตถะจนเรศในมราแบกไหลจักกาลมดิกยาเกอเตนับ
1: ตีตุ้มปอลุบวนกริ่งตากระปุยกริ่งดิยอยแบะลำจารตักลักดกลูกและเดชลันดมตาประพนงามกรากาเหมาะยาเป็นนมบรอลับมาอัตตุกนางกายันอเตียบอมงาปาชิมาหมอยเนาะกลายด้วยบนสร้างจางมังเติงเบงเหล่าที่จุระในเอาหมอยกนองมอยลันโคลงหรือปัตโตจักปรองให้กบาลกระจับปรังดูดโอแบดละหมอกแหล่ยกลเปี่ยมดีกระยาปรกนะหมอปรมะและนันดีประกับประวิตติบนสร้างปมตาม
3: แต่โตหนึ่งก้มจริงเสียงจารังบาโตหนึ่งก็เรียกโตหนึ่งติงเร่ของโตหนึ่งปอของอัดอิดมือsẽ độ năng bọc phe bọc độ năng tiêu là độ năng một số riêng cây sẽ được lưỡi bẹ
1: cây cái bình hầm ta hạt trái chọn cả là đầm trôn cha được bỏ thùng cầm đem lại thuần tuệ và tuột luôn năm đạo cả nàng mà bà lúa cây chè cả cái chả được tắc lắc làm cả thuần đi cái giàm rau này ở mọi dọn buông còn nòng hầm ta tấm cây chè cả chọn mau làm chả được đuổi ố bè ta là yêu chắc tấm cần bỏ thùng cầm đem lại hằng tấm hạt trái bỏ yếm phan làm bỏ rụm tưng bỏ lọc mà bỏ yếm nách rau còn nâu còn nát tờ cây bỏ yếm rắc mò bìm khai tụ tưng mò lúa hạt trái bỏ rau mò rụm tưng và cây đi cái giàดิลูปรมะและดำดินังดีกยาบังเกรงบนปรอมเดลูลองตรวจกับเกรงบนสร้างแต่กระปุย
4: นำหมดเงยยันกัวติงดักลัก
0: จิงซาจมดิบุญสร้างลำจ่าแตกลักก็พิมพ์ดิ่งไอที่ก็เลยกระบินในกยอนตาจันเทรซาจิงลำตุ้มปูจารตุกเลดลันเตอร์เตรมอดับประจวลมกะจักเล่นอันมอดับดิกยาโยกบเกาดับกันดังจากตักลักมราดิกยาเห็น
1: ห้องเด็กบนสร้างหัดจับประตุมกระอามอดยกนองปิบุห้องน้อยปอยกลับรักอามอดหัดจับกะลำรำอารดุจโอเบตาแกลมเด็กบนสร้างมังมือตีนั่นล้านตุ้มหัดจับประนั่นมอปีตะกละลำไกลเด็กบกวาดลำมเสสีเอลันกล้องจักเซียมเอลิกาตุ้มเตียมดังบังหลอมากันนังกระตังแอร์บ่มดอแอร์ตุ้มกันนังประตุมกรามเดียมแปลมเซรประมากระจับรังแต่ดันความงามดังทำด้วยบนซ้ำกรามจริงมอยนอชิยวมเห็น
4: ทุกเตียนทั้งหมายละหมด
0: ปิมแกลมดีกยามประเปลมแน่จริงประงะพูนยมพันอรักในแปรประคณะหมอกไหลดีกยามเห็นกยอดาจานตักลักใจปรองกับงะประหล่อมาสนันอรักในแจงไอที่หมอนดาประปิมเลยและนำรุดมชาประตุมกรามเปลมแน่
1: Clay có bên hầm tới hạt trại chồng cá lấy làm trung cha được bỏ tung cầm đem play thuần tuệ và đọc luôn năm bìm cả lấy cái trì làm rau làm hạt trại làm đề cái giàr mừng cha được tắc lắc có duẩn năn hầm nước buồn sang Clay thì cỡ trang mang cái tì năn lá đốm Clay lại buồn rừng ruột này mà ra mò bờ ngã hằng tum bờ ngã lạ tụ thì tum bờ lụ buồn thì tum đang lọt mà về mừng năn Clay tiếp được trèm đau dòm ác hen
2: ấm nước buồn sang là đã bình cập tì sạt lề ya bộ đàm càng mà túy âm mộ dọ khả năng bộ mạ mừng ế bùl cùng àng đùi chó bẹ ta lọ trình bộ ngã biết thân ní buồn sang cú clay kịch cài mừng khả năng bộ đảng khả năng bộ sang chữ e tùm quảm tuôn nơi mọc lại đạo khả năng làm buồn sang phùng khoa phản bộ lụ buồn cuộc biết lết hằng ế bùl cùng an nào trúc tì cấp của say bèm tôm plang em thường nữ bọn sàng đi hên cái lại phim đinh hạ cùng biết mkram đi nọc bì mô xa âm màu mà túy tì tướng lụ buồn lầm xa rụp của nạ trúc con ăn xa biết hằng nuôi một lại đạo khả năng lầm nữ buồn sang phong khoa văn bọa lụ buồn nào tì cấp của say bèm tôm plang trình lê rụp khang bụ quạt lam âm mộ dụ khả năng tướng cơ lệm tồn plang làm rạm ạc đủ chó bệ tha lọ mò cơ lệ dàn lê cả tướng cơ lệ mò xít rù lê cầm nước buồn sang thò sang cả hình cả cơ lệ ngạ âm mộ chắc mừng mà túy lên ảnh đi hình nâng thò sang răm căng mừng cấp của say
5: công an xã giờ triển khai nhiều mô hình
2: công an xã loài ngạ lê lù nọc bì mùm xệ xì xa âm mô mò mạng túy với thằng năn khang trùn nào cả tướng lụ buôn về hôm tôm làng nữ buồn sang lết ẩn phùng đệ ràn thăm chẳng thọc lạ hên cờ cây ngạ âm mò chắc mừng mạng túy mừng năn rùm nữ buồn sang đi hên cờ lại thọ sang âm mò dò mạng túy
6: mừng mừng từng mô mừng mừng phong nọc nà nên phong công an là nhu tôm làng buồn sang đà lạ bức sang bốn sang đà phong đẻ tâm lăng bốn sang đàn tì một bề trị kiêm là lại sẽ xì mà tôi đà một bề hết trọ đàn tì mà tôi mạ thường là năn chinh bốn sang áp như thọ sang mà chinh chi chàng bốn sang áp như tổ ư mắc lên nọc nào tổn tổ ư chinh mà một trị kiêm đó làm mà tôi năn
2: buồn cả mạng rạ này một loại tu tòa plus bạ của say hằng say một loại tu em mà plus bạ chồm nữ buồn sang lâm năm nữ dội bẹ mò cái chụp plus để chạy tu cái doa em nôm nữ dội bẹ làm buồn lâu san ăn buông tu tươn mừng hoàm tuôn nữ mọc lại đạo khả năng phong khoa phản bụa buồn dùng phản để ti bẹ ru cả bọn tôm plang mọc lại tu tươn bẹ lại tu ư prang lâm nữ buồn sang
7: แล้วก็บิดทางพงทนเรื่องและพงกองอานทนกองอานสานั่นแหละจึงวัดทางไกลและกลางไกลกับบุญช่างและห่างไกลจึงร้องอามานั่นแล้วก็โตลาจะบุญช่างและเปลี่ยนอยู่โตเลยน่าสายหาย
2: นกปีโมสะอมอมมาตุยอมอโยกนังรูมดิเห็นหนังเท่าสังcầm nước buồn sang lâm bạ loài ngạ chắc hạt đạp phèn cân độc cana mừng nước buồn sang đuổi chó beta lọm đi cây giàn phù tụ tươn bạ mạ mừng nước buồn sang lâm krem càng cây lại tiếp e đạp e nang ru chắc cal cây lại đi cây giàn biết làm xa ấm nước buồn sang là đã bình cập lâm tươm thôn e cao biết hằng cây lại ru bạ mừng cân độc cana sẽ chỉ bề chân prak bạ đam chế nâng rong.ปักลู่ตุเรมกำในประรมนังปิดหังกลายดิกยาลู่ประรมนังโยกบหังกริงลันเมาตินกโปลู่กุศัยงะประรมนังปาวิตและประกาศอิดกระจับมกรามดิกลายติปตาปวกกุศัยบริไลและกะบุญกนับกระจับรัง
1: จิงซาลำดมกว่าแซรมนังปาวิตแกลตุตื่นนั่นละมอกว่าแซปรองตุนซางอารในอปรองมอปิมลาร์นะนำใจโมเฮเบปลูเดอุนนาและดันโอเนได้เปียชีกะเดกระพทนอปรองมอมดังโรคปาชิมเนียกละนันรูเกอมอปาเวทประกักเอ็ดกะจับ
8: อันนาปอนดวนแลตกสร้างตกทอลนาปึกหมาวอันปอรงเกียมีโมนักเจ้าและอันนารงอนนุมอมอบะเบะดาปอมาลอมารงนังอันไหนบายเมอ
1: Pia dum ko sai nga pra rom nam dim la na na pa tu tun le mo pa vet e pol pe kum de nga la ma va chu pa cha ra tak lak de ka tang la pram tom plang yum ther de bun sang le nga yo ha dram nek lam pro ko no rom ne bun sang rang chan pra khom pra ke dai hul le dam dim la ra tum do pim mo ko pra yo ko phom kring lan ya na te mo te no po
3: mạ pro hang kla rang chuyên giao khoa học kỹ thuật chẳng thì nhu thì bẹ cơ prak thì nhu pili làm kla chính cơ phê số riêng nên thì nhu áp dụng khoa học kỹ thuật cho nên nhu mọc là đi cái giá bẹ cho nên làm này làm sẽ làm cơ 4 gram a này là cơ triệt phường chịu bao nên chỉ trang bốn sang đặt mọc là mli mọc là đi cái giá
1: บ่ตุตื่นมังปรารมนำกัวพองปลามชิงมกัวพองแกลดรูปามังกะนังปราสันจิเอวัลดมก็ใส่มาปราบาวิแปลตุตื่นจิงกลุ่มงัดมราละมอปิมลาดกะลูกก็แซมกันตังกะยำดูวาจื้อเปาลวยงะตุตื่นปรอมหอกแกลบุญกะนับกะจับรังมกรามดิกแลดิบตากริงบุญสร้างกะลอมามอแกลมลิมเราดิกะยาเฮน
2: ฮัดดัมดงรูปมังรักเลมเราและนันดัมดงสับลุ่มดงรูปตักลักเรนแอมจึตับในเยอะและจักกำนิบวนสางและน้ำบิ่งกับเตรมดิงหลังและบวนเลาะตอมตอมและมันดัมดงรูปไอ้ไท